0: 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโล

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMethai

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. Super hit. 45 minutes.
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit.

0: ซึ่งก็จาก Jigsaw Story ครับ featuring กับ Monica นี่คือจักรวาลไหนในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับกลับมาทำงานวันแรกฮะหลังจากหยุดกันไปนานเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังฮะ5เดือน5วันนี้ Double Digit ด้วยนะฮะกลับมาก็นอกจากทำงานก็น่าจะช้อปปิ้งกันนะช้อปปิ้งออนไลน์น่าจะมีดีลกระหน่ำมากมายเลยนะฮะวันนี้อ่ะแต่เหมือนเดิมครับเราก็ดีลดีเหมือนเดิมกับเพลงเพราะๆที่จะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนนะฮะที่ฟังกันเข้ามาณปัด 104.5 ออนไลน์ flexconnect.net แล้วก็แอปพลิเคชัน flex connect ด้วยนะฮะอยู่ด้วยกันจนถึง 11:00 นเลยนะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ซิงเกิลจากปันครับมา recommend ให้ได้ฟังกับรักให้เธอได้รู้ Flex Flex recommended
1: Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธ

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้ได้ฟังต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กับผม FJ Bam นะที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2

0: ียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชัยเดลี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music music. 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลเพราะๆจากแว่นใหญ่ครับกับดาวตกในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่2ครับตามสัญญานะครับเปิดมาด้วย 3 Man Down ฝันถึงแฟนเก่า ETC ครับ X กับ The Parkinson โอ้โหเพราะทั้งคู่ศิลปินในดวงใจทั้งคู่เลยนะฮะเมื่อไหร่จะบอกครับแล้วก็จากวงมีนนะฮะกับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละและอีกมากมายเลยขอเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เดี๋ยวจัดให้แน่นอนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: Flex Lake recommended.

0: สุขสันต์วันเลิกราครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2นี้กับ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Flex Flex

0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับยังเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มกับผม FJ Bam และ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะ Stay tuned ครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
2: ว่าคิดถึงเธอ
1: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
2: ฉันคิดถึงเธอ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจาก Blue พงษ์ธิวัฒน์ครับกับยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมในช่วงนี้1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3ในเวลามารับสายหน้าใหม่กับกิจกรรม Flex Delivery และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณมิ้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีฮะคุณมิ้วยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดี Flex Delivery นะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปบ้างพร้อมฟังไหมฮะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเป็นเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพครับกับร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ครับโดยเชฟนายมนัชยานะฮะจะมีทั้งสลัดไก่ย่างที่เลือกใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะนะฮะเพิ่มความแซ่บด้วยยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปครับแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างทั้งหมดนี้มอบให้กับคุณมิ้วเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากที่โทรมาร่วมสนุกนะฮะกับกิจกรรมนี้แล้วก็ทานให้อร่อยครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แจกกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะลงทะเบียนมาร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ได้นะครับกับ Flex Delivery นี่คือจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ครับ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: Flex like recommended this week
1: แอมรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธรฟีดเฟโลเฟโล

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: พังงาดงามคำโลกจัดไป
2: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: ซึ่งก็จากแบงค์ปรีติมาปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบงค์กับ Flex Recommended ครับกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมถ้าชอบอย่าลืมฮะขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับ Flex like Recommended Recommendedสำหรับคนอยากออมฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนา

0: เวลาในช่วงของแบมแล้วนะครับแต่3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอน Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมLidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย

0: ลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Living Dead นะครับจากปันนั่นเองเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับอยู่กับ FJ Putterวันนี้3ชั่วโมงครับผม11โมงถึงบ่าย2โมงเลยชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเนชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเนคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ไหน
0: อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวมาให้อัปเดตด้วยเป็นสิ่งที่คนไทยฮือฮากันมากนะครับในส่วนของเม็ดกาลา2026ครับผมที่เพิ่งจบไปนะครับบอกเลยว่าลิซ่าของเราเนี่ยได้ไปร่วมงานด้วยเนาะต้องบอกว่าชุดเนี่ยคืออลังการแล้วทำถึงอีกแล้วเป็นอะไรที่คนไทยว้าว wow. แล้วคนไทยเลิฟสิ่งนี้กระทืบไลค์ได้เลยนะคร
1: ับ
0: เนื่องจากชุดของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าหน้าตาสินไทยนะครับเป็นอะไรที่เรพรีเซนต์ความเป็นไทยได้ดีสุดไปเลยทุกคน แต่รับรองว่าไม่เกิน1วีคนะครับคนไทยได้เห็นชุดนี้ในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าพี่กระเทยของเรานะครับเรียกว่านำมาทำเป็นเรฟเฟรนซ์ในการทำชุดแล้วขวัญใจพี่กระเทยแบบนี้อันนี้คือถูกต้องที่สุดเมดกาลา2026นะครับเรียกว่าวงการแฟชั่นสั่นสะเทือนเลยล่ะโอ้ยแม้ลิ้นพันกันเลยทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นเนาะหรือว่าสายแบบว่าชอบแต่งตัวนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะวันนี้มาฟังเพลงกับ AJ Putter นะครับอย่างที่บอกไปว่า3ชั่วโมงอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับที่ Flex 104.5 จ้า
2: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

เรียกว่าเจ็บจี๊ดเลยทีเดียวนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่ FJ Patter เอามาฝากกันด้วยได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟิตกับ Backheart นั่นเองนะครับเดินมาตั้งไกลนะครับเพิ่งรู้ว่าสเตตัสสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้แค่เดินมาส่งให้เขาถึงฝั่งแค่นั้นเองใครที่ยังตกอยู่ในภวังค์แบบนี้นะครับระวังตัวให้ดีว่าเราเนี่ยจะเป็นของตายหรือเปล่าเช็คสเตตัสตัวเองด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับเอามาฝากกันในช่วงนี้เลยในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour Flex Next Hour นะครับมัดรวมให้แล้ว3เพลงฮิตในต้นชั่วโมงหน้าครับอย่า

0: ากไว้ด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้านะครับคำถามจากท็อฟฟี่ครับผมกุหลาบจากเคฟฮีโร่ฟีดกับการตองทุงเงินเอ็กซ์ลันครับและอยากเป็นคนนั้นจาก AB Normal ฟีดมาเรียม B5 ครับผมได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสเตทูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินตาเลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพรา

0: ไหน
1: วันหยุดยาวหมดไปแล้วเป็นไงบ้างทุกคนถามใจตัวเองหน่อยว่าพร้อมทำงานกันหรือยังก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่วันหยุดยาวไปเนี่ยเราอาจจะมีซึมบ้างตอนที่เรากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องแบบเริ่มต้นจูนใหม่ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนดีนะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันอังคารด้วยเนาะหลังจากวันหยุดยาวมันไม่ใช่วันแรกของสัปดาห์ไงมันก็จะมีความอ่อมๆนิดนึงแต่วันนี้นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างที่บอกไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงสิอยากฟังเพลงไหนนะครับอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยเพราะว่าวัน

0: นี้เนี่ยเราบูสต์เอเนอร์จี้ให้กับชาวเน็ตอยู่แล้วเติมพลังบวกพลังความรักให้เลยกอดๆนะครับแล้วก็โอ้ด้วยเพราะว่า FJ Putter เข้าใจดีเวลาหยุดยาวไปแล้วเนี่ยกลับมาทำงานเนี่ยการเริ่มต้นมันยากเสมอแต่เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของหลายๆคนแน่นอนครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะพักผ่อนแบบเต็มที่แล้วเนาะวันนี้ก็มาเริ่มต้นการทำงานกันอ่ะแล้วก็ในส่วนของ Flex Delivery นะครับเรายังมีต่อเนื่องยาวๆนะครับไปจนถึงแบบกลางเดือนเลยนะครับรอบนี้เราแจกเป็นเมนูสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับใน Flex Connect ครับ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

0: ฟังเพลงเพราะๆยาวๆต่อเนื่องนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเราที่มีชื่อว่า Flex Connect นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราใกล้กันมากยิ่งขึ้นน้องดาวน์โหลดได้แล้วฝากเพื่อนบอกเพื่อนบอกแม่บอกพ่อบอกครอบครัวบอกทุกคนนะครับให้ดาวน์โหลดกันหน่อยเพราะว่าในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยฟังผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกที่ทุกเวลาได้ทุกที่ของโลกด้วยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Flex Connect ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ไม่เจอกับตัวก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเฟรนด์โซนเนี่ยเป็นอะไรที่มันเจี๊ยบแล้วมันก็ลำบากจริงๆครับทุกคนเข้าแล้วออกยากนะสเตตัสเนี้ยมองหน้ากันไม่ติดครับผมจากโอ๊ตปาโมดฟิตกับมัยราบครับใครกำลังตกอยู่ในเฟรนด์โซนแบบ FJ Putter นะครับฟังเพลงนี้แล้วอินแน่นอนครับผมตอนแรกเข้าใจว่าติดกาแฟตอนชวนเขาไปทานกาแฟแต่จริงๆแล้วติดแก่จริงๆด้วยไม่ไหวจริงๆครับผมและนี่ก็คือเพลงสุดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วย Blitzchin Buster Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะ Swinging กับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ดียโจครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: ซิงเกิลใหม่จากพันนะครับรักเธอให้ได้รู้นะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆเลยพูดถึงความรักนะครับ Look into my eyes มองเข้ามาเถอะเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าความรักหน้าตาแบบฉันนี่แหละ
1: wow.
0: เอ้ยโคจะเขินนะแกนี่ก็คือเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากปันนั่นเองที่เอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended ครับ
2: Flex Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ส่งต่อ3เพลงในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับ3เพลงนี้เลย

0: 3เพลงนี้นะครับส่งต่อในต้นชั่วโมงหน้าเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จากลุลาฟีดกับซิงซิงกูล่าครับผมถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมินชี่ X มาทีมครับและความเงียบดังที่สุดจากเกสโนวาด้วย3เพลงนี้ได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วครับเจอกันใหม่ในวีคหน้าเลยจันทร์อังคารแบบนี้ที่ Fix 104.5 นะครับ 11:00 นถึงบ่าย 2:00 นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ปปค.ปปปปค.เอ๊ะ

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music
2: music play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากลิปตาฟีเจอริ่งกับเมอร์นะฮะอยู่ได้แล้วที่หลายๆคนก็บอกเลยว่าตอนนี้อยู่ได้แล้วเพราะว่า FJ ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับผมมาสแตนบายอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะช่วงเวลาบ่ายๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันอังคารที่5พฤษภาคมนะครับ5เดือน5ซะด้วยสิแน่วันที่เหมาะแก่การช้อปปิ้งมากๆเลยหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแน่นอนมีการทำแคมเปญลดราคากันโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลสมกับเป็นซัมเมอร์มากๆเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างสำหรับความเสียหายในวันนี้ทุกคนหลายๆคนกดใจตังไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็กดปักตะกร้าอยู่ในตะกร้ากันอยู่ยังไม่ได้จ่ายเงินเดี๋ยวรวบยอดทีเดียวตอนคืนนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมนะฮะช้อปปิ้งแบบมีสติกันด้วยอย่าให้มันเยอะมากเกินไปนะก็วันนี้เป็นวันที่หลายๆคนกลับมาทำงานตามปกติเรียบร้อยนะครับหลังจากที่หยุดยาวลองวีคเอนด์4วันกันเลยทำงานกันแบบแฮปปี้เนาะเพราะว่าพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: SJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากสามสาวสุดฮอตอย่างพิกซี่นะฮะกับเชคครับผม
1: wow.
0: เป็นหนึ่งเพลงที่โอ้โหเข้ากับช่วงซัมเมอร์แบบนี้มากๆโดยเฉพาะ MV ไปถ่ายถึงริมทะเลกันเลยมีความฮอตมีความเซ็กซี่แถมยังได้หนุ่มต้าอูนะฮะมาเล่นเป็นพระเอก MV กันอีกด้วยใครที่ยังไม่เคยดูต้องรีบไปหาดูกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับ Flex Recommended
2: Flex Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour
0: บ่าย 2:56 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศในการกลับมาทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวมา4วันนะครับหลายๆคนก็หัวหมุนกันเลยนั่งเคลียร์งานกันนะฮะส่วนใครที่กำลังขับรถอยู่รับรองว่าชั่วโมงหน้าไม่เหงาแน่นอนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: ีงานจากแพรวคณิกุลนะฮะยกเว้นเรื่องเธอมายาร่าฟีเจอริงกับ Z9 กับแบรนโซนแล้วก็อิงวรันธรลบไม่ได้ช่วยให้ลืมใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วก็อย่าลืมนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม Request กันมาได้ตลอดเวลาที่แอป Flex Connect ของเราเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Next HourLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Popcorn Popcorn

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: ไม่เป็นไรจริงๆจากหนุ่มแจ็คกี้จักรินนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชาว Flex ฮะไม่รู้ว่าได้เห็นเรื่องราวที่มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์หรือเปล่าช่วงแบบว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบนไข่ไก่ 9,999,999 ฟองทุกคน คือต้องบอกว่ามันมาจากกระทู้หนึ่งนะฮะคือเขามีคนไปโพสต์บอกว่าสวัสดีค่ะขอคำตอบแบบสาระนะคะเออขอแบบสาระด้วยนะ1ไข่9,999,999 ฟองมันต้องใส่รถอะไรหมดคะถ้าจะขนจากกรุงเทพไปวัดในฉะเชิงเทรา 2. จะมีที่ไหนรับต้มไข่จำนวนมากขนาดนี้บ้างคะ 3. มันจะต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าไข่จำนวนนี้ที่ไหนพอจะมีให้มากขนาดนี้บ้างคะขออภัยหากคำถามงงๆหรือไม่เรียบเรียงพอดีรีบพิมพ์ค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ โอ้โหคือบอกเลยว่ากระทู้นี้นะฮะมีคนเข้าไปแชร์เข้าไปแบบว่าเมนชั่นกันเยอะมากๆแล้วก็มีหลายๆคนอึ้งกับคำถามนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยไปบนอะไรเอาไว้ไปบนเนี่ยได้อะไรมาถึงต้องบนมากขนาดนี้ทีนี้เขาก็มีคนไปนะฮะทำรูปบอกว่าถ้าเกิดจะต้องมีไข่ขนาดนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆคือมันแบบโอ้โหคือมันเยอะมากแล้วก็จะมีโรงงานหนึ่งเป็นโรงงานผลิตไข่ชื่อดังของเมืองไทยเลยนะครับผลิตไข่ไก่ได้วันละ 400,000 ฟองถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขนี้จริงๆเนี่ย1โรงงานโรงงานนี้นะฮะต้องหยุดส่งขายแล้วก็ผลิตเพื่อคุณคนนี้เกือบทั้งเดือนเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าจ้อจี้กันแน่นะครับผมอ่ะเอามาเล่าให้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะขอบคุณด้วยครับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
7: Flex Lake recommended.

0: จเรายังตรงกันอยู่ไหมซิงเกิลจากพี่แบงค์ปรีตินะฮะเอามาส่งท้ายชั่วโมงที่2แบบนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจาก

0: ั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่งานจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์กับเขตห้ามหวงหนุ่มเจฟซาเตอร์เอาใจคุณวันเสาร์กันหน่อยฉันก่อนเจอเธอแล้วก็มัสคาเทียสกับแค่คุณด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า

0: 180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10เพลงต่อเนื่องกันแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Freehand สักวันจะไม่แตกสลายหรือว่า Dear Trauma นั่นเองน่าจะถูกใจหลายๆคนกันนะฮะ10เพลงต่อเนื่องแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้สักพักที่ผ่านมาสยามสแควร์ตรงนี้มองออกไปจากลิโดคอนเน็กต์นะครับฝนตกมาแบบหน่อยๆไม่หนักเท่าเมื่อวานนะแต่ไม่รู้ว่าพอเดี๋ยวสัก5โมงกว่าๆ6โมงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยอยู่บนท้องถนนรถติดๆกันฝนจะกระหน่ำลงมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเลยแต่เมื่อวานนี้โอ้โหตกหนักมากๆเลยเนาะแต่โชคดีที่ตกไม่นานถ้าเกิดว่าตกหนักแล้วตกนานเนี่ยน้ำท่วมอีกทีนี้รถติดหนักเลยหลายๆคนก็บอกแม่จะเอายังไงฝนไม่ตกก็บ่นฝนตกก็บ่นเอาใจไม่ถูกเลยนะตกได้ตกได้นะครับเพราะที่ผ่านมาโอ้โหร้อนมากๆเนาะเราจะได้คลายร้อนกันลงไปนิดนึงแต่ถ้าตกกลางวันได้ก็จะดีกว่าอย่ามาช่วงเย็นเลยช่วงเย็นเนี่ยรถมันจะติดนะฮะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ได้แค่เดินมาส่งหรือว่า The Last Walk เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart ด้วยเลือกเอามาส่งท้ายในวันนี้เลยนะของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ก่อนที่จะส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Zen ของเรานะฮะฝากไว้เลยสำหรับกิจกรรม Flex Delivery ที่เราก็ส่งความฟินต่อเนื่องกับเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14นะฮะโดยเชฟนายมนัชยากับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพกันเลยอย่างสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะนะฮะแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างแค่ชื่อเมนูก็รู้สึกว่าเฮลตี้แล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วที่สำคัญอร่อยด้วยลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 แล้วเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้ที่ request กันเข้ามารออยู่แล้ว

0: ันจากซีซั่น5นะฮะนอนจับมือกันครั้งแรกอิงวรันธรฟีเจอริ่งกับเฟลโลแอบรักได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เอจิรากรฟีเจอริ่งกับพอสสิ่งที่มันกำลังเกิดใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอาจจะเวลาช้านิดหนึ่งตอน5โมงเย็นถึง2ทุ่มไปแล้ว Have a nice Tuesday evening นะครับบ๊ายบายFlex
1: Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
5: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัท

0: ลามปามจากโบกี้ไลออนฟีทริงกับเจฟซาเตอร์ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Welcome back to work ค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่โหมดการทำงานอย่างเป็นทางการแต่ว่าวันนี้ก็เลิกงานกันแล้วไหมใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะมี FJ Zen อยู่เป็นเพื่อนสำหรับใครที่ใกล้แล้วใกล้ได้เลิกแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวเพราะว่าหยุดยาวมา4วันก็เป็นช่วงที่หลายๆคนได้พักผ่อนกันเต็มที่นะคะก่อนหน้านี้มีหยุดยาวก็คือช่วงสงกรานต์อาจจะเหนื่อยกันจากการเล่นน้ำจากการเดินทางพอเป็นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันรายงานต่อเนื่องฉัตรมงคลเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้รีแลกซ์อยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ฟังเพลงผ่านFlex 104.5 กันเต็มที่เลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่กับ FJ Zen ไปจนถึง 1:30 นนะคะอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีเดี๋ยวนี้ในทุกทางทุกคนมีอุปกรณ์มีอะไรยังไงคือดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแล้วคอนเนคกันมีกิจกรรมมากมายขอเพลงกันเข้ามาได้วันนี้ยาวๆถึง 1:30 นเลยค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: หายไปไม่บอกลาจาก Full Step นะคะทิ้งท้าย Flex Recommended ชั่วโมงแรกกับ FJ Sen ที่ Flex 104.5 Flex Recommended Recommendedชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อยาวๆที่ Flex 104.5 นะคะแต่ว่าท้ายชั่วโมงนี้ค่ะมีเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะโดยครั้งที่1ค่ะถึงวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2ค่ะถึงวันที่16มิถุนายนจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะและครั้งที่3ถึงวันที่16กรกฎาคมก็จับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า70ล้านบาทจำนวน7รางวัลวันละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งหมดก็คือ113ล้านบาทฉลองครบรอบ113ปีนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคาร

0: คะกำลังตามหาเพลงที่อยากฟังเพลงฮิตที่เดี๋ยวเปิดให้แบบเต็มที่อ่ะ1045 Non-Stop Music ที่นี่ที่เดียวค่ะ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้านะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music
2: music play hit 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: อยู่คนเดียวจากแว่นใหญ่1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนยังอยู่กับ FJ Zen Live จาก Flex 104.5 Live Studio ที่ Lido Connect สยามสแควร์ค่ะวันนี้หลายๆคนน่าจะได้ติดตามเนาะในโลกโซเชียลหนีไม่พ้นงานเมดกาล่าจริงๆปีนี้จัดวันที่5เดือน5นะคะแต่ละปีจะไม่ตรงกันเพราะเขาเลือกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นงานที่โอ้โหจัดมาตั้งแต่ปี1948มั้ยมาจนถึงปีนี้แล้วนะคะมีธีมก็คือคอสตูมอาร์ตหรือศิลปะแห่งเครื่องแต่งกายนั่นเองก็ไม่แปลกใจที่วันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเราจะเห็นดาราศิลปินเซเลบริตี้ชื่อดังดีไซเนอร์ระดับโลกเขามาแต่งตัวตามธีมกันแบบอลังการมากๆนะคะนี่คือการเลี้ยงการกุศลและการระดมทุนที่หรูหราที่สุดในวงการแฟชั่นด้วยซึ่งเจ้าภาพและผู้ที่จะคัดเลือกแขกที่ได้รับเชิญมาในงานนี้เนี่ยคือหนึ่งเดียวคือแอนนาวินทัวร์บรรณาธิการนิตยสาร Vogue ผู้ทรงอิทธิพลนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เซนว่าหลายๆคนจับตาดูกันในทุกๆปีอยู่แล้วรวมถึงปีนี้ด้วยอย่างคนไทยแน่นอนน้องลิซ่า Blackpink น้องลิซ่าลาลิซามโนบานะคะก็มาในชุดสีขาวอลังการมากๆไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังภูมิใจกันได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งบุคคลผู้ที่ทรงอิทธิพลในทั้งวงการแฟชั่นและในวงการศิลปะวงการเพลงการแสดงน้องลิซ่าเราไม่แพ้ใครนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: รักให้เธอได้รู้ซิงเกิลนี้จากปันนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากจะแสดงให้คนอีกคนหนึ่งรู้แหละว่าความรักที่ดีนี่มันมีอยู่จริงๆนะเขาอาจจะเคยเจอกับความรักในอดีตที่ทำให้ในตอนนี้ไม่กล้าเปิดใจแต่เราก็อยากให้เขาลองเปิดใจอ่ะเชื่อแล้วว่าความรักยังไงก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากปั้นในวัย22เท่านั้นเลยค่ะเก่งมากศิลปินคนนี้ทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex

0: สามเพลงนี้ค่ะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะรอฟังกับ FJ Zen วันนี้อยู่ด้วยกันถึง1ทุ่มครึ่งค่ะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

Flex 104.5

ียกว่ารักได้ไหม Gemini และ Fourth นะคะซึ่งก็นี้ส่งท้ายช่วงของ FJ Zen ในวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันสำหรับช่วงกับ FJ ญี่ปุ่นนะทุกคนเซ็นมาบ่าย 2:00 นนะคะที่ Flex 104.5

0: ส่วน3เพลงนี้ค่ะฟังได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแล้วก็ใครที่กำลังขับรถอยู่ค่ะวันนี้รถเริ่มติดหรือยังกลับมาทำงานกันแบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเช้าเราจะเห็นโอ้โหรถติดมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังอยู่ท่ามกลางการจราจรที่เป็นปกติแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถนนมันจะค่อนข้างโล่งหน่อยเนาะกรุงเทพนะคะหยุดยาว4วันพรุ่งนี้เจอกันบ่าย 2:00 นถึง 5:00 นนะคะวันนี้ FJ Zen ไปแล้ว 2:00 นถึง 5:00 นคืนนี้อยู่กับ FJ ต้นนะคะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

อีกหนึ่งงานจาก Hearst นะฮะกับเพลงยังคงคอยนะครับและตอนนี้เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะฮะ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้ต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันอังคารที่5พฤษภาคมนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำงานเลยนะครับยังหยุดยาวมาไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็รีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับก็ทะลุ8ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้น้องเชอร์ปรางนะครับมารับบทเป็นนางเอก MV ด้วยนะครับซิงเกิลจากแบงค์ปรีตินะครับกับเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: เข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงเลยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะจูบจากเจสเตอร์นะครับอยากอินเพลงรักจากซีซั่น5ฟีเจอร์กับ No One Else รวมถึง New Season ฤดูใหม่จากนุกนิวด้วยนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Flex recommended this week
4: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC Feed Osius

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. Sit play hit. 45 minutes.
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit.

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับอีกหนึ่งงานจาก Jigsaw Story Featuring กับโมนิก้านะครับกับเพลงจักรวาลไหนนะครับเปิดให้ฟังกันแล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้แล้วครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าต้นก็มีข่าวที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลจาก World of Statistics นะครับเขาเปิดเผยออกมานะครับเป็นผลสำรวจประเทศที่พบปัญหาการนอกใจสูงที่สุดนะครับโดยประเทศไทยของเรานะครับมีอัตราผู้ชายที่แต่งงานแล้วนะครับแล้วก็นอกใจคู่สมรสสูงที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ที่ 56% นะครับจากจำนวน20กว่าประเทศนะฮะที่เขาทำการสำรวจมานะครับโดย5อันดับประเทศที่ผู้ชายนอกใจคู่สมรสมากที่สุดนะครับอันดับ5เนี่ยก็คือเยอรมนีนะครับ 40% อันดับ4ฝรั่งเศส 43% นะครับอันดับที่3อิตาลี 45%อันดับที่2เดนมาร์ก 46% และอันดับที่1ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองครับอยู่ที่ 56% เลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในปีหน้าเปอร์เซ็นต์การนอกใจของผู้ชายไทยเนี่ยจะลดลงได้หรือเปล่านะครับและช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหากรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
9: ว่าคิดถึงเธอ
8: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

ต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนอยากฟังนะครับและ FJ ต้นก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากกวินดีนะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับก็เป็นเพลงที่บอกเล่าความรู้สึกของคนถูกทิ้งได้ดีมากๆเลยนะครับและความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับ Black Heart ด้วยนะครับจัดให้ฟังกันไปครับกับช่วง Flex Recommended ครับFlex Next Hour เดี๋ยวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ชาว Flex 104.5 ของเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นกันอยู่หรือเปล่านะฮะสำหรับต้นชั่วโมงหน้านะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ครับ

0: ให้ฉันหวั่นไหว
1: รอฟังกันได้เลยนะครับพูดทำไมจากพี่ตู่ภพธรนะครับเธอเพื่อนเราชอบจากซีเรียสเบคอนรวมถึงขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck to the both of us จาก Tattoo Color ด้วยนะฮะเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: Flex Flex Next Hour
3: Popcorn Popcorn Popcorn

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: พังงาดงามคำโลกจัดไป
2: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ Thunderdome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

You've got all your bags packed up and ready to leave.

0: ซิงเกิลจากค็อกเทลฟีเจอร์กับคิวฟลัวนะครับกับเพลง Yours Ever นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แหละครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นก็ไปเจอเรื่องนึงมานะครับมันน่าสนใจมากๆเลยถือว่าเป็นไวรัลในประเทศจีนเลยนะครับเป็นเทรนด์ในตอนนี้เลยเพราะว่าวัยรุ่นจีนหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังนิยมการเลี้ยงไก่กันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่การเลี้ยงแบบธรรมดานะครับแต่ว่าเขาเอาไก่เนี่ยมาใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่ผ้าอ้อมนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาไก่นั่งรถเข็นออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเลยนะครับเหมือนน้องหมาน้องแมวเลยนะฮะซึ่งเจ้าของที่เลี้ยงน้องไก่หลายๆคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน้องไก่เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าที่คิดเลยนะครับสามารถจำเสียงเรียกได้นะฮะสื่อสารกับคนได้ดีนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เทรนด์การเลี้ยงไก่เนี่ยมันพุ่งแรงขึ้นมานะครับก็คือไก่เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับค่าอาหารเฉลี่ยเนี่ยไม่ถึง150บาทต่อเดือนนะครับแถมไม่ต้องกังวลเรื่องขนร่วงหรือว่ากลิ่นแรงเหมือนสัตว์เลี้ยงบางชนิดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงไก่เป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนนะครับก็ทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงทางเลือกในจีนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะฮะมีผู้เลี้ยงมากถึง17ล้านคนนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าตลาดเนี่ยแต่ระดับ50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันจะเข้ามาในประเทศไทยของเรากันหรือเปล่านะครับแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหากรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะสำหรับใครที่โดนทิ้งแบบไม่มีคำอธิบายนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงหายไปไม่บอกลานะครับเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะสายตาหลอกกันไม่ได้จากอิงวัลันทอนนะครับเมื่อไรจะบอกจาก ETCX The Parkinson รวมถึงไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิด้วยนะครับและตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะฮะที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

ม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment

0: โลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
4: กลับไปตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชายเดรี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฟล็กซ์สเตชั่นจำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
6: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: เอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
2: 10 10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit
1: 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
7: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
8: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: Flex
1: Flex
0: Next Hour
2: กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนา

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์Sunshine Dairy โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5